ำไอ้กากินางสู้สู้กินโง่อะก่อนนอกิอีโอชิตัวไอ้กูแม่ล้อหุ่น鸡女儿出小鱼头